0: ញ៉ាំដល់ណាយ៉ាសតុងជួ3 to PZ នំមងតួហៃលូយ៉ាលីបេមួហៃទុទុនុរឺជាថោត្រោតោមុទសាថោយ៉ាលីដឺអនុណោអរងជាអតោតកតនជីជុងនេតិគទិនជាសលីញ៉ារបេតេជាអូសាលីតេលឺលុតេជាអមោបេមងញោអូសលីតេជាអមេរិកាកាណាដាឈុតេញ៉ាឡាទេថៃតេតេបេគុតេគុចាំប្លោតេតេផាម៉ាតេតេជោតេជាអមោបេមងមូនធានន់ធាហោតេវ៉ាទេនេយោសលំនងបេនទុសតោជួអមងតោហៃលូញ៉ារតគីណោយ៉ាលីនុណោអឺយមមិនជីសសទេកេឡរេពុទ្រអ៊ីចុងនេតិគទិនកាតោអកងមងញ៉ាតតគីណោយ៉ាណេលងទឺហោសានដោសតងតុកងលងយកកានចងដោទូរសតងជួប្លយជីអ៊ីជោអបេជួប្លយជីអ៊ីជោអបេអេនដោលូសៀអ៊ឺជោយ៉ាសួអេធៃចៃតោនិកាសតងអេនដណៃគូយ៉ាតូវ៉ា
1: គូយ៉ាតូយ៉ា
0: យ៉ាលីជេនហ្នឹងគូយ៉ាហ្នឹងទីណងកនតលុតោលីលើជេអលុតោលីវណ្ដាជុងណជេគូយោធមរុរុលើវ៉ាតេចានីចេស៊ីទេចងកោចមមចសលឹងសឹងជឿដយ៉ាងហ៊ីគេណកញ្ញារងយោលិនតើវណ្ដេអ៊ឺយមមសសឺណជេអ៊ឹមឡងអ៊ីរាយ៉ាសួវ៉ាឡនដើអាចចកចៃឈាមលុនជេលួតទៀនទេទៀតទេជីក្នុងកូលអេវីទៀតតឈីណូជេញ៉ាត់ទៅទៀតណូជេគូនសហងលឈីក្នុងលីយ៉ាតូណូញ៉ាលីយ៉ាតូមញ៉ាលីទេជាអមេរិកម៉ាយ៉ាអ៊ីលូអមលីអបេជានេះជាទីហៃអមេរិកយ៉ាអ៊ីលូទេជាឌូជិងឆេងសើជោចកចៃអไอ้ยืพังจะจ้อกระจายของสะหล่อเลยรู้ที่ชีตาชีจะนอนมันเดียเตะเจอเลยเอ็นตีเจอเลยตีนั่งเราจอดเจอเลยอย่าเล่นนอนหัวนอนเป็นนองราอย่าชัวนอนโอเคเราจะยัดรถตะกินนอนจอดทันแต่เป็นมันมึงสอดสื่อหลอนแต่เป็นตุ๊ตุ๊ใช้สอดสื่ออย่าเล่นเนี่ยแสดงนองราโอเคเราจะยัดรถตะกินนอนจอด

อย่าหลีรุ่นหลีนังกูอย่ารุ่นหลีว่าอย่าไปเจอนั่งตัวท่านอ่ะเธอเนื้อตัวทายเตะวิเนื้อตัวทบไปเนื้อไปกูเตะกูเชื่อจีมุ่งมุ่งจดทบไปเนื้อไปสิชิโตเกิดโตเกินเตอเจไปเนื้อไปสิชิปอนโตปันเตจีจีชิเลสเดียวนู้นยูไอ้กูจีกูยังคอยเจไปเจอเนื้อจดสีเจอก็ซื้อเกอร์วิเตียแล้วจนเนี่ยจะสีโตมีตุ้มยัวหล่อเลยเจอว่าเสียรันต์เตะเอชีตรงเลยไปตัวเนี่ยเตะเฉยนะขอตื่นละมุติเฉยก็มอเนี่ยโทเนี่ยตัวกูขาจีช็อตทอนดอทองเดียซื้อเจชิมวัดใจเยอะมัวหมู่เฉยก็มอไอหมู่โตมีอยู่ที่เฉยก็มอเยอะเลยน่าจะไปเต้นเนี่ยเต้นเจสีชีโตเกินโตเกินได้ยูปเปนุยูเจเปตัวยอดรถไทยเตจะโปอันใดละละกูโปหอจะชิโปละยังชิโปเตก็อยู่ชงตือเจโปแต่รู้ใจรู้เตรู้ใจจำเลยซื้อไอจะโอ้มันเนี่ยมันซีมาจังมันเนี่ยมันซีว่าตุ้ดซีเจไอโปหอกูเจตัวหนึ่งเตะยอดรถไทยเตจะชิปโป้หนูอยู่ชิปโป้ลูกหลีตือเจก็จะชิปโป้นะเจอยู่เอ็นเจลีมัวไฟกูอ้อหลีนะเจยอลูโตหลีฮะเจลีมัวไฟกูอ้อหลีนะเจยอลูโตหลีฮะเจอวันที่

ปอยู่นู้อยู่จะยานู้ติกุชีลุโตเรนะจะเมื่อไรอย่าชวนจอโตจอนู้อยู่นู้ติกุชีลุโตเรไอ้สุดที่เรื่องตือฮะจีตัวตัวหนึ่งตัวจะหายานู้ติกุชีหลังทำลงเกะไอ้ร่าอย่าชวนมุฟีตัวเบจอว่าตัวเนาะตัวเตชเชอสาเลียจะนู้ติกุชีเทียตอนเราไปจะมองว่าเนาะตรงเตเตะตัวหมู่วันนั้นตัดตรอไอ้ปุ่นอะไรยานุติกุชีเนาะที่นุติกุชีลุตโตหรือนันรำลงโอเคลงเลยใจก็ว่าเท่ากับน้องกันยงเตี้ยเราหลุดตัวก็ทั้งหมดมองมองกันก็มุขตื่นละมุจุเจียเอก็น้องกันยงเอก็ท้องจีมอนจินจาเอก็อีทานนั่งละที่เต้าเวทุกเจอละที่เต้าใช้เอมลงโอเคยงเสียเจมลงร่าอย่าชวนเจบอกเลยว่าอีท่านนั่งสมอเลยไอ้ซีน้องฉันจะว่ามัวอย่านู้นเบิร์สเดย์นู้นติดกุชิลุตโตรีตัวอยู่เตจันนอเราจะตัวนั่งตัดรอนรำลงเกติชี